0: ตอนนี้ฉันเอาชวนเล่ชั้นจะไปดีทีนี้จนล่าตรงนี้เองงานนี้จะจันทร์ด้วยบีบีซีมาไว้สิในซาดินี่มาบีเอ็งจีเอากระโมยมันเนี่ยปลาลับพาสแกมบาเวนี่อาจจะโกเอ็งจีเอริชาร์ดยินดีกับเวนซิโลลูรีเตโซเนติพิเคบาเล่ปารีพินิดาบาเล่
1: ดีอาณาเย่กูเย่แล้วเนี่ยกูต้องกูจะลงไปใส่ท่าไล่ตัวกูเย่ที่กูเล่นเนี่ยออกมาแล้วนั่นที่กูเล่นเนี่ยออกมาอาณาที่กูเล่นเนี่ยออกมากูเย่เสกอยู่ยองเล่นไหนเนี่ยเว้ยแต่ตอนเงี้ยตอนเนี่ยลาซาซีบอยลงเงินไปดูเด็กผู้ไม่ยองไหนเย่แล้วยังจะดีกาแล้วดูเอลบชมละจะนอกาเย่มามากเนี่ย อเมริกันยังจะสวาโกได้ยังจูบพิมพ์เมย์มีมาก็พูดสิ่งที่อารมณ์เนี่ยที่ด้วยสัตว์สมุทรเลยหรือไม่รู้เชื่อฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สัญญาอเมริกันและเท่านั้นยังวิญญาณพิจารณาเลยปีกันจะไปน้องอเมริกันอัลลูดอกอมดีมาจิมปาเกเรเชื่อฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยาสิวิมาและเท่านั้นยังวิญญาณมิสเตอร์ไมเคิลจอชเดสันบริกาคุลูพิจารณาพิบิโร อเมริกันในงานนั้นก็ที่ใกล้นี้นะจีเร่ในงานพิจารณาลิเนมุสันดาริโกในนี้นะกลุ่มเอเดียมินเดน่าสระดีด้วยที่ด้วยสัตว์สมุทรเลยไม่รู้สบายเลยในมันในงานมาบิดเวนส์สับบิโรพิบวานิดลูเสียด้วยแต่พิมุดีเนี่ยลูกคุยชุบพิมุดีกูอเมริกันนี่เนี่ยยัดดังเอาลูกสาวนั่งเงยดามาชี้เกจเอาเลยมิสเตอร์เดสันบริกาพิบวานิ นี่บิดก็ตำราอุ้มเอาไหนเดียวคิดเห็นด้วยมามิส่งยีกระดาษสมัยงี้เปลี่ยนซาบุสุนิกเดลูนี่บิดก็ตำรายุ่งอ่ะพิจารณ์นี่บิดก็มาดีนี่บิดก็เรียนเรียนซาชินมวยมาตำราพิจารณ์สุขวิญชิดูดาวดักขังเงินสุก้าคุลูพิจารณ์ได้ปะมิส่งสมัยงี้อ่ะเสียสามเมนียคนกุชิบิดก็เลสเดทวัลลายเดียวด้วยเปย์บิดก็ในงานด้วยเล่ลงเล่าจะไม่รู้เลือดดูกาสุบาร์เด มิส่งสิ่งเงี้ยฮะแต่เพราะว่าปวิญญ์งูสุสุยาที่ไกลในน้ำมูมิส่งสิ่งเงี้ยงูมลพบอยู่ดีก็ต้องสมุดีรู้แต่เด็กนั่งยืนวิญญ์ออกมาทับปอเก็บบุบาร์เดพี่เด็กนั่งฮะโดนเสียเสียดีกว่าบุบย์อายุทับบิดอกาวิเยสยี่ตัวมีเมสุดเอซิเจงูนี่ดูดีมุจโอมาครูตากาจูจูไลบาร์เด ที่สิ่งนี้ฮะมาไม่พอเว้นได้ด้วยผู้บิดาใครมาลาซิเดลูมิสเตอร์รูตากาพิจารณาเลยยาดูกันในเส้นนั้นเป็นวิญญาณกิอาสตามากาโดนทุลุยปาเวม